0: ตุนจมกุนทศกตันตีหุ่นอาจารย์ทุจริตกันง่ายท่าหูโดนะอามาสายน์บอลเล่นกอลดันตีกันง่ายทางเฮทูมินทร์ตูเรียนเทนโซลาคอลิสออฟฮอร์ติคัลเจอร์อาซิสเซนต์โปรเฟสเซอร์พีอาร์ลารินเฟลีอีโลซอมอู
1: สิบายเวกุเล่บุญญาชวนบอลเล่นสินเล่นกอลดันตีกันซีร์ฮาวโดนันนี่บอลลาฮิมิโซรามะกันเทย์เทอร์ตัมเบร์เล่กุมชวนกันหูเทนีวางินทายปุยโมตักนี่คาร์โบไฮเดรตส์ปายเนมะวิตามินตัมตักซิงะวิตามินบีปายเนมะโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมเล่แมกนีเซียมเตอปายะปุ่มปุยตานโอลซัมตักินปายจอยเทียทาวเล่คอเลสเตอรอลปายโลวางินลุงนัตนาติเนียมตัวตานเล่แคลเซโลตานเอชฮามิโซรามะบอลลากันจีนซิงะTol Cavendish, Mizobal Hakwal Kantihi, Kantin Tamberania, Manmantaka, Mitinin Kan late Heni Avangin, Tinwardo de Wachale, Mizorama, Lone Tuten, Loktaka, Balak and Tartena Turin, Balatin Le and Koldan, Kanzir Hodonani, Leilung Duzong, Balahi, Engang Lea, Potsingila, Arats Wat Hezela, Dutusamatuan, Balatina Atuan, Tuitling Te Turanilo, Le Durcha,ตุยไปตั้มเทยนองฉะตักตุยลินเทยล้นหุนาจีนะชาบัลละจีนะหุนาจวนเลยตักชาฟิทุมเวลทูกอมเทยจวนอชาเบร์เลยทูร์เหลาเลยอัลเหลา 6.5 ฟจังอา 7.5 pH ดูทุสามันเลยสิกเลสาบัลลาฮีรำลุมเลยนองตั้มนาจังอารำโรลำเลยตุยปุยโจละจังอามิเตอร์สังนิทเลงสังอาจีนเทียกันจีนวาร์เบอร์ตอลกับเวนดิชฮีนิปุยเลทสิกอินเทานะนัสลุตุกเลวเทมเพอเรเจอร์สมนิจังาสมทุ่มดิกรีเซลเซียสอินคาราอาชเดอเบอร์ล็อกอลวารายตี้กันเนบัลลัตฮูร์บันเรียบันโพลลงบัลลาเตโปชัตตักินอันจีนเทบัล

มังขออันนี้มิสอยจมรันเตียกุงเตหันนี่เราให้จูอ๋อไอ้เฮ่ขมีเราว่าขโมทิลค่ะละเตรียมเสียไทยเวลค่ะอารมณ์บุกเสียเราขมีค่ะอีเราหลังเขาขสวยไหมกับตัวมาขมีวางเจ้าจอกค่ะโอ้กะลอไหมมีเราช่างเลยไอ้ปากุงไอ้ยันเฮ้ตัวไอ้เด็กขลังมีเราทนโอ้ยแกไอ้ซักหรือตกอะไรมันไม่เฮ้กับหันไอ้ไม่โดนมันนี่เราทนเอ้วันชะลมเสียวเสียวเอ็มเอ็นเดออัทาร์ชะลมตุปันิจูโมอีตัวไอ้เด็กขอเฮาเฮ้ตุยโดนลุตกอ้มีเราไอ้เก็บเจ้าโดนเนี่ยไอ้ปากคันโออาร์เจสเซสทันปุยตานให้โปกันไอ้เก็บปังเอ้เราติเซลโดนเนี่ยอีโดจันให้เราในเวไม่รอเตตุรนติเวลทลากมีฮิโมรันทนเวอาเจลเด็กกลอเมไงเตะคนชิงยานินตุกินสุจิงดาร์นี่จังอินดาร์ลีเท่งคานเฮทาเองมวยตะคิกะทีร์วังวังไม่รันเตียอีวาเมงเรเวอิมูฮิลเทลาวนิมัวไงฮาร์เลมุมาลุตุคาร์เลจกเตปะฮันิเมทเฮมุดมาลุตุคานเฮขัดยังบอร์เวลาคันฮาร์เลเตฮิโอแลนดิจูโมส่วนนิมฟอร์คทียงการาชอร์ทาจันกัลฮิจูอโมยดานันดังสินวิดีโออินกัลเจ้าไม่นั่นเดี๋ยวค่ะเราเปลี่ยนเซลล์โรกเราง่ายทวีเร่งเซนยารันติบกันนี่ตัวนายนินไซโปลินรำไงลาเลเลงลงลาอันสักเตง่ายท่าอินหุ่นกันมังฮว่าหุ่นมันไปตัวเจ้าพี่อาร์เจเซสันไปกันนี่ยาดาร์กว่าเลดาร์กว่าเลมินิทสมนิทแข่งหิหุ่นกันเลยยามินิทลีเวลกันนั่นเนี่ยหลายอัตวิวักเราบอกกันจวนจวนปัจจุบันที่กันละไงทำมันตัวละไงละอารมณ์มันเราเดือดเช็ดปนโอเคเช็ดแถมไม่โดนเนี่ยกันไงทักเลตุรีจนปุยไวไม่ใจปวดเตียนเนี่ยโอ้โซ่ลำฮารอดีหลานน้องสาว

ตัวแรกนี่ทักตาข้าลงลมากิมเทเราติลาเนี่ยรนสะดวกค่ะแล้วเบียกมัวนะอันนี้กาลักจูอัดหูอมวยบักอะมิวสิกอาร์เรนจ์เมนต์ค่ะมวยก็เดียแม่มามิวสิกอินโทรอินโทรเด็กค่ะอมวยเลสวลก็เดียอาร์จิสต์ริสัยยานินเอาไว้ตั้มตะกะเราติดสวักโตชีนันนี่ใจกันไงทะเลงอ่ะจะมีจอมเมสเซจมาอังเตกันแชร์เลยอังอ๋อตัวน่าเฮียนินกลุ่มดุมลาเตะเล่งเซมลาไงแข่งทุนกันพังหงแม่ก้าวมันไปดูเจวินอาร์เจเซสันปุยกันเนี่ยไงสะดุดงงเต้นกันอมหุ่นจังเจวินหุ่นน้อมตักเละชะตักกันมันเทกับเบสเซียอินทโทไลเตอินทิลติเตตั้งตักเละชะตักกับที่ป้าเซลจงอินเอฟเอ็มโซออยมินลงไงซาเซลตูรินกับสมบกเจวันนี้กันไงทักเละตูฮีมันสมตัวงี้ฟ้าหน่ายรุ่นมุนเลนดุนฮีดีลาสักกันนี่

0: 给报个老妹。
1: 哎，那就想跟地砖的挨克多的，他们说，伊那个夏天提单多砖的，挨了饮茶，民国好多，地大伊拉，地那那边内的，比比上，润通跟地的，地是些那，是些老那，挨个么内的，挨了饮了嘛，饮过挨比的，饮过多，你看水费，他们伊拉，啊长的，对咯。跟说那么随便的单砖的，那就想嘿嘿，你说我的天，跟老内的，但多没呀？能嘛比个去 hospital base 的托尼的呀？哎，俺们也有名的去的这。
0: 哦，都那遐人LRM hospital 啊，遐个托咩个？伊个不真的住给嘛？伊那呀，上你说了吧？他的状况 standalone 伊个老 TV 啊，伊提昂昂因的咩样转？上你来说不了的状况，LRM hospital 啊，伊个托真呐？转都那说 LRM hospital 说走个啊，你呀走个做 digestion 打啊，你呀，咱们老的单薄伊跟拍昂托托金的咩样？伊跟 TV 咩个呢？安 A 多的。安达萨米尔莫，安达那米尔昂天，跟贝维，咩个呢？
1: 啊，你做完你 hospital 啊，做完你都来托病了，伊拉人 hospital 啊，做完你 patient 走你了，hospital 因 A 里因 sim 昂起，因天然做的了，你打针啊，做你做 immune 都 defect 的那个。
0: 伊噶，地砖那地砖老妹儿做哦，噶喊地嘿男，砖老妹儿做 IPD 地砖嘿IPD 跟软地嘞咩？hospital 啊跟忙过呐，咱老粗我们得做，doctor 的能软点哒，安特萨啊，因为咱对人我的呐，伊老地铁老地面毕竟顺通的，砖的 ICU 的不，妈看昂之后个做跟铁昂昂做的咩样？伊咱因为安冲的那比伊那真可能想忙的安提波伊，很昂伊老想多年听个因乌水为啊，伊阿他们做说说伊做家长啊别跟动。
1: 啊，吃嘞没呀？对咯，啊，你做安尼做做容易打死啦。伊能嘛比外地先比人笨多的，莫话米做这个，因昂哈的实在内底向你人笨，实在有本事嘞。
0: 哦，伊。讲不要问这些啊，米早的热汗代替身体转，那利润冷汗什么的，伊多那些咱没现在给他转，跟那些天潮热了啊，多那些转，那冷帮的看看，你往看啊，他们做去做，应该人呐，很天天都没事，看你那肯定么，人呐，天天都罢个，啊，尊重老那点么，提醒他头，他们来那呐，应该伊顶住那那。akin tel mo kang ang chi ho kha an tel ve bo ka kang ba ka khan tu na hian i kum som te i pathian zara kan han i ti ve ta ka hian i ke ma chut ve dan me me in atira i kati ka kan mang ha ke mai na ke experience a chuan atira ai chuan tu na hian nat na nei te hian i min ron pan na sa to i kan thithiam le zwal chau tanin ka sha
1: nat na kan ti a chuan in i Ing tinggal kan soyang bibi sang,
0: imo o, nat na handi yan, i bibi sang, ab mas abira tuan sun tu mandi hituan kini, i ming dietitian ming itu, misau riru tuan ron langwe ngal tu ing kesia, aking tel nge ngi boka dam doi le eile ina tel lau kesuan, dam form kim ka harve a, i sun tu mbi kte tan tuan, tu tiang tia tuan, bibi sang te po hi, enge i kan ing kong mu na seto, hei hospital a กระทบ tel อวังเฮียนินอีเอ็งเงียบอีเจ้าคนลำเตี้ยตรงมวยเราในเราเสถียรกลางลำปังเตปอันรอนอมนัวละอันนี้เขาพูดเฮียนกรินไอตะกินที่ไม่ยังอันนี้ฮันทีละอีอันมาอันนี้ที่ไม่ยังอีกุมอุปาอโมเลหันเอ็นปออาอันชิทยามโดนนั่นนี่โอตียังกันหันลูกคำสิ่งนี้ตัวก็รู้เตียนกรินไอตะกินไอตัวรักเฮียนโจนะอันเราในตำเชนจวนอีเอ็งเงียบข้างอ่างอาคัน อาตมโจคิดจูบีปิสังจุนทุมเนี่ยมาเสจุนทุมเฮียนเก่งเต๋อลงอาเอ็มวังอินอีกัลชาลาวฮีอีเฮียอีตุนนู่เฮียนที่ไม่เตียงตุนนู่ที่ไม่เตียงตุนไล่เตะเตปัวสวยอันตีเตียงอันรอนตำทุดโจกเงี้ยด็อกเตอร์เตียงอันรอนตีทุดโจกเชี่ยเทียมละวะจุนทุมบ้ากับกัลชาลาวฮีอาอันตำครบไหมตุนอาเฮียน
1: อันนี้จูกันทุบุยฮีอ่ะปุยโมเอ็มเอ็มเมียที่กันทุบุยอยากฆ่าในโน่เต็น ไอ้ตัวชิเซเลชาเอ็งที่เนี่ยกันบวชเสียงที่อันนี้อะอาเซปเจคิอาเจ้าเทโดนิงกชิอาตัวในสวยตากังคานินชิเซลลูน่านันนบิกเนเตบากะโมตัวนังไงอะชลายเตอันฟิงตัวที่เตอทิลอันเอฟักวักตัวเราเดียวอันนี้นั่น

0: แต่กันดูแต
1: อ
0: ่
1: ๋
0: ก
1: อ
0: ันเ
1: อ
0: ป็
1: ๋
0: น
1: ออ
0: ย่างสมาร์ทโฟนกันหูมาอีกันคอเวลเปียแล้วมันมี
1: อ
0: โ
1: ือ ม
0: ้ย
1: อ
0: ต
1: ื
0: ัก
1: ม
0: ตักหนักตักตักกัน
1: อ๋
0: ออ ันหู
1: อ๋
0: ต
1: อ
0: านี่ข้ามีเตะเฟนต้นดูนะว่ามีเวดูนะอังทินลูกก็ชล
1: อ
0: า
1: ือ
0: ย่
1: ม
0: างที
1: อ
0: ่
1: ื
0: ซ
1: ม
0: อนนี้อันนั้นสตออา
1: อืม
0: เรียนไอ้ตะเคียนเนี่ยเอเลอินละมาเฮียนินยันเชลตะเวียนินกระเชียอาทิ
1: อ
0: ตย
1: ๋
0: ์
1: อ
0: ยัน
1: อ๋อ
0: ข้างหลังคานินอป่วยหมอินกระเชียวันกันสัมจะกะฮีนูเตมอพูนงงงงปากกับคานินอีข้างชลาอิตจงจ้างมาปกันได้จงจ้างแต่ปออเล็งเวกตัวระ
1: อ
0: ไ
1: ื
0: ง
1: ม
0: นะ
1: อ
0: น
1: ื
0: ะจ
1: ม
0: ังตะเป็นซอยแล้วที่รอที่ซ้อนตัวนะคานินบิดำเหล่าจะจงจ้างอาปีกับคาอินรอนสอยตาเอ็งอันนี้เนี่ยเอ็งกัลปุยคอร์สในครับครับเนี่ยอีกัลปุยชินอีกัลปุยชินที่ข้ามีน
1: อ
0: ั่
1: ื
0: นส
1: ม
0: อย
1: อ
0: ส
1: ื
0: เ
1: ม
0: ปกเจ
1: ฉันเทียมว่าฮาร์ดอนเวียเกนี่จวนอีคอร์สในทับทับอินเอ็นคอลฮีกันตุทุสามเนี่ยอามาร์จูเองเออีดัตชันที่มิงจวนอีมิงเชียจวนินมินเตดันดังค่ะอมเดว่ามินหูไปเหล่าเฮียนตั้มชินนี่ไอตัวกันเปียกที่อัตุยเหล่าเทสีอัตุยเตียวเทสีแต่มินเตียข้างนี้วางคานินเฮดัมโดยเอียคุสิการคว้าสิ่งนั้นทอกนั้นที่มีการใช้ตัวกันเอียก็ดูว่างหินเวชินสีแล้วว่าคอร์สในฮิจุดูทุสามเนี่ยอีอามาเอโรจูอีเองอันคอร์สในยาที่ปุ่ยเตปกันเนี่ยอาทิตย์ดูตัวเตอจีร์เตปนยังอ่ะคอร์สในขั้วอันอมทว่ามาเสให้คอนซัลติลารอนการริงวัดวิเคราะห์รอนจอตาพักอังโตกินคอนซัลลิงกันเราไปอ่ะอันที่จุยเทดันตัวอันรองการจุยดอนเราเมลปวนนี่เพื่อนฉันฉันเองไงเห็นนะเทตัวปะอีเดียงคันคอร์สในค่ะอีเวทรอสาหิส่วนเกมาชวนเกมาบีกันนี้สุขชันเตียนอินทิเงตีสุขเชตเจ้าแล้ววะเกมาบีส่วนเวทรอสาเวทรอสาหิส่วนก็ปวดทุลุยนี่ที่ไม่ยังขันหิแต่ที่ก็ตาอันรองกับเราเพื่อนก็ฟอนจังตั้งทีนะอามาเอโรจูอีคาคาจูอัชันจูอันมันนี่อันรุนกะละอมเสียอมเหล่าจวนอันมันนี่บ้ากะเกมันนี่ค่ะมินริงเหล่าดอนนี่อันมันเนี่ยอินริงตกเหล่าง่ะเจียเทเหล่าอันนี่ง่ายง่ะเกนี่โปค่ะอ่ะก็กลายตัวเอ็งมันนี่เหล่าตีค่ะอันนี้ดอนวางขันเทตัวเป็นกันอินปวดทุเรียอามาร์จูดัมเหล่าเทฮิจูอีริรัวเทเหล่าวางยันเหล่าตู้ลุยฟักขันอดัมเหล่าเขาก็เหล่าติดวายไปเทตาอามาร์จูอันรุนกะขันเองเอออันมันนี่มิลินติมยังริรัวเนี่ยท่านอินซอมเสตาคัมสลิงฮีอีอันริรัวอันดัมปุยเอตูร์เอตูร์เอตูร์ค่ะเอเหล่าตูร์กันหันสวยอะเราเหล่าง่ายที่ไม่ยังเราหุบผุนง่ายเต็มอมจวนข้างอังเทค่ะอันชุ่งที่โจกเตหันชื่อง่ายที่อมตาข้างอันนี้ขจวนคาวซิลิงเรื่องวัดเตกันเตียเชนเพจสุขฟอนน้ำบริกับเป็ดล้างปุยอะโฟนอาทิมีรุ่นสวยไม่รู้เตกเตียอันเบ่งเชียตัดตีตูเลตีเราตูสวยจู่ง่ายค่ะเทียมวักเราเต็มอมเวตากระสวยทุยเดียวเล็กันนี้จู่คอร์สเตียคันเองเด็อกเตอร์กันนี่เราวางคันอับวายค่ะจุกติลาวะตู้มาค่ะกับว่าบ่อยผ่าเหล่ากังเอเหล่าวะก็เชื่อที่อันเป็นกามาร์โซข้างลายคันไอ้ยิงคอนเสิร์ตดานาคันที่มีบ่อยน่าอมเวชิน
0: ได้การสื่อสารเดี๋ยวผมมั่นตะกินมิ่งกับปุยตาอันนี้ส่วนนี้ได้ที่เชียงนี้นั่งยืนป่วยหมอรัวรัวนินอินเปชันเดี๋ยวผมส่งหมอผลนัดตีเวทุนงาเต้ไม่อันงาโซกมา
1: เต้ไม่ตา
0: จุดสุดท้ายตัวเดี๋ยวผมเล่าเชต้าอีลาช้างเองหมดเลยก็ไอ้กันได้ที่เชียงเดี๋ยวหันปูหมอไม่นะตัวนั้นสิค่ะzong la bin
1: mo min ha bor bor ro se
0: i za asom sare som ri advel hi chu a patient ku kha an zo ma ni
1: lu tu
0: ro so so poi mo ta le ni patient ka tu ro ani chu an in diet counseling mo mal ta kin kal po ya kan no soi ta ha i course fee hi a za chi a chu ka zot lo se nga i an ma ni patient te budget mil zel kha ni in ti ngi
1: mo ni e tiang lai hi ka chian te lo ngai tha te pon om be mai thaya i andi pon kal dana danga nga tuna hi ri hi chuan e po kal dana danga ti me yang i attend pay chu enge a min pelo me ro i chair kha i ifi ni me te gana din tia ti me yang chair kan tu pui lu tok ang te i rong kal le phot chuan in te gana din tia tiang han ti te ma se pa nga ya chuan i hospital la hi chuan consultation hi chu zani som nga ania chuan in ipd a hian hi tia kan visit hian cheng za kan sia thin chu chu hospital b katan hospital la inge ke ma ni lawin hospital ina are ta ni ta ke ma bi kha chuan inge i missing mil ang missing tila tunai se yang khan patient mil ang khan tyang khan
0: kan ti ani chuan in ri ai ta chuan in tau em em lo ti ta ila a chan chu ni khata i zuk le hmon ti mi tan phe chuan ni zian an lo le ta secret te bon khat man te lo tau ve a ku van lo e phe chuan tin mom som eng eng mon en phe chuan in a tau vak mi alo mai ka ti ro ri ai ta chuan in
1: ya e kan soi

รวยรวยคบไม่ขาดกับท่านนั่นตีดุไม่กันเพลย์ฟัวผมลาพ่อเห็นลุงเลนที่สวัสดิ์ทุนเนี่ยมันไล่ที่ขมิ้นที่ไงฟงฟงอารมณ์เลยค่ะพี่สิเลมรถตัดดูไล่ที่หลักกันไงท่าจะอุจิณทุนนะครับโอ้ส่วนนี้เจลซ่ามาเห็นนาร์จิมิกิเพลย์ลิสต์ซุ่งซุ่งขจันอินซูมาหุ่นีมาหุ่นีรำลดอิติมุฮิลเทียนิงกระริงเน็กลาเวียร์รันที่เนี่ยมาหุ่นีรอนนารอนจงเหลวเร่งเร่งอ่ะอเมงเตียร์รอจุนเชียอินอินเชียนียงเฮอินรอนรีเดอเตียร์เพียมาหุ่นีมาหุ่นีรอนเตียนุลาเตลนี่ปกันนี่เห็นรุ่นลำซิงคบไหมอาจจะไม่กี่เราดีที่ชวนกันไปนี่กันไปนี่ไหมรัดดิกเจตรอมอามารถซิงพักเราสิโลกเร่งเร่งเราเรดิโอละมากันไปรุ่นดีที่เราที่ละลุงไงเร่งเร่งส่วนที่นี่แมงมวยแต่ข้าอดูดูยันมินปุสุเซอตั้งวันไล่ฉันซิงก็สวยวักไม่ตัวเนี่ยรุ่นที่นี่มาเซตุน่าชัวพอละตั้งวันบุกเสียรุ่นที่ก็นี่นังกลางเลยไม่ตรอยไม่เมืองมวยเตะเท่าไหนส่วนนี้กันตั้งวัดตั้งโดนอ่างก็ไม่ตรอยส่วนนี้อีหุ่นตัวเต่าตัวเสกอวยรันที่นี่เอ๊ะใครดูตีเลยหุ่นกันนี่ต้องแรงอ่ะกันอวยเลยจู่จู่โดนเนี่ยอ๋ออารมณ์มันแรงไม่ให้กระทุ่งเงินลิ้มตักเมนนุยโบโบกินมินเซียมหรือมะอินซุงอ่ะกลมตักเจ็ดในวิตามินเอทูเจ็ดมินดงตีร์จัลไม่อะไรตัวน่าส่วนใจมวยตักไม่กันง่ายทะเลงอ่ะตู้ใจเงี้ยงโอ้ยน่าตีเราเราง่ะกี่ส่วนให้อีตันสูตินะจาวินาสักขีตันการันตีสังสูอุลุงเต็มลงไงทั้งหมด